0: กันนะ
1: วัว
0: ตะตะอะไรฮีตะวักกันนะ
1: ว
0: ัวอะไรฮีตะวักกันนะฟาซาตังลามูรามันฮัวฟีลาลิมโมบีนคุลอะไร